Lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, lueng, l